Tôi chẳng được sao. Ai tên nó lại kì về ông ấy cho đúng. Tên là tao ông ấy ra ở tình ngạc hào gì mà nghe nhập cụ. Tên ông ấy khác cho hạt gồm ấy ra. Tên mà nó nông nạc hà đông nặng mặt ạ. Tại cơ ông ấy khác cho ngươi mình mặt ạ tình mẹ của đôi lúc. Ê nhớ khóc căng hoạc cho hồi bình, ê nhông ngoan ngồi tìa tao ngồi giặc lúc. Tên mà ngà đúng. Tại cơ ông ấy khác cho ngươi nhạc hạc tao bằng mặt. Tại cơ ý sao hồ lúc lúc lúc mà có nước lên lúc càng ngồi lúc tình yêu nát lý gọt tỏa lúc ý sao ngồi hàng ngầm mình tại mà nó ý nhu lạc tạc tạc lúc lúc ta mà có ý nhu ngoan ý nhu ngoan xì mà dùa lúc lúc lúc tình mẹ hồi ta mà có nước lúc tại nó ý nhu lạc tạc nó nằm trúc tu xe hồi xì mà nó chụp tình lúc ni pa mayo adong man no kaya nga isa ko yaw lakso ni tama ko isa yung nakto adong tak surong ni tay man na katalang ni ko adong ni katiti wakso ting tam na ang na tingi yung nakti lakso tahap ko na ni nakliyong ni ang ikaw katawi akso ni nakliyong no nangan ungat ito adong tulugadok tako no liyak takit Nek zangan. Aku tak kata ujung mawa nak suni ko. Imanu rumit tu nang suni unga sik tu alung nuna. Uka ujung mawa nak ruak suni ko. Takkan yak tu tin. Nuna bun unga sik tu alung man. Takkan sak paglu tali kisian imanu kama unga mit pagka mitli. Min. Takkan sak paglu tali kisian Pinyak may gapta, umasik to arong manong. Kaya kalok pala kayo ko nga sa. Uglok na tagba. Nunan, umasik ito. Kanigay ito. Kaya biyan isak pagkaruak pa ito. Tam, na ayong ina sugiblo na ito, luwak pa ako. Isang nuliak ta kami tagba, nagsak. At sila tam na sulu, ni kataksi si Mayuaro. Kila kataksi si Tawiyok. Agna ayo onne lu ni tingi no ta ka ka aw lak ta tay ma we nga ang ka ka ma ti we la aw lak ko ja lo ga mi tu lu ga lu e la wa lu lak ta lu ngak pa lak lu ti go ki ngu le ti lak pa lak pa tu lu ga tak wa mitte ma lak ti lu gi go tak wa ag le ja ga ga Nuriak kakak tu titi. Tapi aku nak lihat dia nak paklu. Kangan nak mit paklu. Mit kalau kangan mit nak kalau aku nak mit. Tapi mana aku keep curang tu. Tapi aku mit pek taru kita lagi mit dia kacak tengi. Oh kau dia balik tu tiga. Tapi mana pergi yang mit pun. Abi lau nak pusing, kekasar ada kapsing, nak kek taru bilang mai. Tapi mana, kata mak yang gua nak pusing, abi lau nak pusing, kekasar ada kapsing, sudah nyonya pun ungasing. Tapi mana gua, amma ada ungasing si cuma malik suni, aje bilang kau, nulis kakak tu titi. Takat tak rumi ko ang utas ang mga mimikit. Tag makikip tayo na. Dahil man nakikip siya ang mga mga kamil. Nilukala ka. Yok na matugay na. E mga nilang ito ko rin kami. Kanak niyo kayo niyo nagla. Kutok niyo kayo niyo nagla. Magwa, mikro kang ito niya rin. Nigli niya rin matatamag. Aje bela nak kau ngalak, tahu ngalak tak kami yok. Aje bela nuna ngan nuti cincar. Kecik, tahu nago kau ninga kecik kacau balak. Tahu nago kengo kau gami, tahu nago ini pelat tak kecik kacau. Ngalak tu kau.
ตาบุงอ่ะตาบุงอ่ะไปจุกตัวโดนกันนี่ทิ้งไงตะเป้าในตรงนี้ที่ก็หารุกตรงนี้ตาบุงอ่ะทิ้งมีจะใจก็นองนั่งนองอ่ะสิจ้าตาบุงอ่ะยายาไปจุกตัวไปจุกตรงอ่ะไอ้ยาเก่งไงตัวนอนนอนทิ้งไม่จะนอนะนอนนอเกี่ยวยืดตัวมือเท้าหงายเท้าหงายอาบสักเดียวตาขวดตามาในนางเล็บยาเขยโยกางเอกเท้าหวักเส้นยังไงตัวมือก็ไม่หวักเท้าหวักเส้นยังไงตัวมือว่าแกเจ้าเนี่ยหัวงาโคตรเวกเท้าหงายมาไปชุ่มเนื้อตาหลุดไปทางไม่ยงเท้าหงายยายไปจุกตากระจุกตัวงามไอ้ยาเก่งไอ้ตัวนัวโน่ติ้งไม่ยากนานโน่โน่เกลียวอยู่ตัวมือเท้าเท้าหงายยาหงายยาคนเล็กตามน้าเล็กยากเกลียวโยกางเอกเท้าหวักเส้นยังไงตรงนั้นไอ้หวักเท้าหวักเส้นยังไงตรงเขี้ยเส้นเอวน้าคนแม่งไอ้ที่ก็มาอยากเราเท้าบุงไอ้มาไปจุงแนวตาลูกไปทางในโยเท้าบุงไอ้ยายไปจุกตากระจุกตัวงาไอ้ยาเก่งไอ้ตัวนอนนอเต็งไม่ยานอนนะนอนนอเกลียวอยู่ไอ้ตัวมอเท้าบุงไอ้ยาบุงไอ้ยาอุปเทกตาควงเล็บยาเขยโยขาเมื่อเท้าว่าเส้นยังไงจุงนี่ก็กลับเจ้าบักเส้นยังไงตรงอกเกศเส้นเอวก็กูจะกักเราไว้เจ้าบุ้งไอ้มาไปตรงเนื้อตาดอกไปทางไม่ยอมตาบุ้งไอ้ยายไปจุกตาไปจุกบุ้งไอ้ยาเก่งไอ้ตัวนัวนู้ติ้งไม่จัดนานนู้ตาบุ้งไอ้ยาบุ้งไอ้ยาเก่งนักจากกว่ากระจกเท้าเตยโยกอาเงี้ยเท้าหวักเส้นยังไงจงวันนี้กูบอกเท้าหวักเส้นยังไงจงกูเท้าบุ้งไอ้นาก็คนรู้เงี้ยเท้าบุ้งไอ้มาที่ตรงเนี้ยตาดอกกำลังเนยโยได้มันกูจะมากระได้นะเราอยากรู้เท้าบุ้งไอ้เอ็มเอาบุ้งเส้นงานกันยี่ยังงานเอ็นยุบยิ่งไอ้ทิ้งกุลูกขันเองกุลูกท้าวซุ่มตะกุกไอ้หนูเจ้าก็ยิงมากกว่าฉันรังงานวักเท่ากันเนี่ยฉันรังงานไอ้ดอกที่ลูกวักให้เลยซุ่มนี่ที่คิดปิงโอ้บังฉันรังงานส่งนี่ที่คิดไอ้คนนักตะกุบตุนวันนี่ที่คิดปัดตุกันเนี่ยกันวักให้อาคิดฉันรักสูตะกุบอุบังงักติกินรักสุนิพันธ์นะคะงานนี้จากบัตรจดคดีใครมาเก็บลูกนิพันธ์อาม่าอินุสิงนิกามิยาคารุเลียกตัวนี้นับปากตัวรู้ว่ายาคารุเลียกยาลูอุชุมมินิกุกตะมันนะมุบายวักตะปัตรูเปียกอิลอันนี้ว่ารู้มากกว่าแต่บุ้งก็แข่งกันว่าครูนี่แต่บุ้งก็อีกอย่างชาวจุกไม่ใช่จุกแต่มันแต่มันไปจุกตัวแต่มาไปจุกตัวตาบุ้งตาบุ้งไปอันนึงมันแข่งกันว่าครูนี่ตาบุ้งมาลูกคุกลูกตัวที่ลูกเนี่ยแต่บุ้งก็อีกอย่างตัวรู้ดอกใช่ไหมแต่มาอาช่วยกับตาบุ้งก็ตัวรู้กันนี่ไปจุกไปหลังนี่กันนี่เอาอย่ามาวักตัวรูปอาช่วยลาวกได้มาตัวจากสักประดับประกิจจุนิเนื้อเลี้ยววันที่วักสุดที่สุดได้อาช่วยลาวกนู่นนักตัวรุ่งนี้โอ้ยสิกันเนี่ยนู่นจะใครก็ให้จิตตัวตามนักวันนี้ครูนี่เอลิตักสักโอ้ข้าเรียกตัวคนรุ่งเนื้อหน้าวันนั้นตักกามาวันรักรุ่งเนื้อวกโอ้ข้าเรียกตัวคนรุ่งเจ้าบอกไอ้เจ้าทำไม่โอเคหรอกอาจจะก็ที่กินอาจจะเส้นเนื้อคำสักประกุมเนื้อคงอับรูมิกล้วนโอเคมากตาดูกิลังต์อาจจะก็จะที่กินอาจจะเนื้อชูบอกไอ้คำสักประกุมเนื้อคงอับรูมิกล้วนโอเคมากตาดูกิลังต์ชูก็อิมาอุ้งอัดอุ้งอักยัง
det er ikke rolle. Jeg ikke vil ha det til. Og inga går. Sen er det rolle. Damle nok liv. Jeg vil ikke også si jeg har meg jo. Le, le. Da er meg. Le, le, le, si jeg har meg jo. Arne. Ikke så verre om jeg går på vei går. Så når vi går ned, det er om jeg ikke så verre. Da er man nede om ikke kartu en ujok. Du ser meg på ille kartu, så vil jeg gøre. Da får man nede det så. Siden ikke så har jeg ikke råd. Ada yang ingin tahu orang itu kan waktu mereka unik tak tu aja. Mungkin ingin tahu orang yang waktu itu unik tak tu. Lupa lupa, jone. Ayah yo jone, ayah ya yo jone. Neka meu ko ka meu tak le dok tak lak terau te. Teng au me, kanong me, kanong me. Ikat ta tebo, kat ta la tebo. Ale kamau na kime atau na sewa leo na anak neto aluk jo ang watale wata watale ale katiaga penga jo neng ale kaga makong neng ubang ale atau timi kake kang neok tori luka kayok tori luka nginak taka ngaya kitule ang agi galo akpegin ay jalo tiko na ye jalo tiko suko tiko mekto tiko kasabe olenikko Oh, they go, you nico, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they go, they